0: วมตัวกันเป็นหลายๆคน
1: ใช่
0: แล้วก็เลยมีเสนอมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็เหมือนมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
2: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀、啊、大家也会唱歌啊男女之间呀、啊、会用唱歌来表达爱意是吧
1: 哎是喏เมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะแบบนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเนาะ
0: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: อ๋อ到洞寨了
2: 对大理洞寨我们现在就到洞寨里面啦
1: 哦这里吗
2: 对啊
1: 莎莎เนี่ยหมู่บ้านของชาวต้งแล้วนะ
0: โอ้ยนั่นไงนั่นไงสวยมาก
1: โหเขาอยู่กันแบบนี้เองเนาะ
2: 洞寨的鼓楼啊
3: 这个建筑好特殊啊
4: 鼓楼的修建呢是不需要一丁一亩
5: 这个地方感觉游客不是那么多不是那么过度被商业开发过的、啊、是吧
2: 这边游客比较少可能更接近原生态一点、
1: 哦、
2: 小河流水人家的
0: 没那么大好他们了哈哦你们听来了
1: 你们听来了
0: 是
1: 娘娘这个做男不男呀
0: 娘娘
1: 我们从泰国来我们泰国也有这个
6: 你们泰国也有
1: 是
7: 我觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像
1: 很像
2: 人家在洗衣服、
1: 哦、那他的衣服是这个吗
2: 嗯应该是
1: 他不怕
2: 蜡染
1: 阿娘哦因为他阿娘怕把你们泰国米哦
0: 是怕蜜蜂是吗สักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลา
1: ท่านสีผิว也会唱歌然后有对面的人听完一来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
7: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: การแบบลองประสานเสียงเลยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะเนี่ย
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่
2: 谢谢大家，
0: 谢谢。
1: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความจริงคือมันได้พวกแบบเยอะมาก
0: ๆเนี่ย
1: คือว่าประทับใจในต้องสุดตาเกิร์มากๆเลย
3: 这首歌呢是我们的凤竹大哥的声音歌叫蝉之歌
0: 蝉之歌
3: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到

0: 个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，洞大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大哥是一种多声部无指挥无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候是不是没有一个指挥的，是吧？
1: 对对
0: 对，
2: 那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ
1: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่มาแบบร้องนำขึ้นมาแล้วทุกคนก็ร้องตาม
2: มีพี่คนนี้
0: 哇，对，我们这个就独高重低一领纵合的演唱的形式，
3: 特别震撼，
0: 特别震撼。
3: 对，你没想到这么多人同时唱，这种层次感也特别强烈。
0: 是，那你拜了，
2: 拜拜，
3: 拜拜。
1: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักจั่นนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
4: เขาไหนคือที่พ
5: อเนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
1: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ตรงไหนคะ
3: 咱俩一块儿看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
5: 我就觉得很一般，但是为什么他觉得很浪漫？
1: 我
5: 们俩都
1: 没看过，太难了。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบเรื่องมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼，我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭，知道吗？
5: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่แ
1: ต่ finally you guys get together
3: 你不生疏我觉得那时候心情特别差
5: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
1: โอเคมางานเรื่องที่โรแมนติกที่ส
3: ุดซึ่งแล้วมันคงจะ就是婚礼我觉得那我带着我们家里人然后来曼谷然后爱莲儿就所有的亲戚都在一起我觉得那个时候都在庆祝我们终于能够结婚了然后终于能够说以后能在一个地方生活了
1: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันแตกต่างจากเดิม
3: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้
5: าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
1: ถ้าถ้าด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว้
5: งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
1: ใช่เผื่อไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะจะอ้วนเลย
0: เขาพิ้ว
5: เขาเขินทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอะเถียงกับคิมอะต้องใช้ภาษาจีน
3: 他会选择性的听不懂，如果我在说的东西不好听，或者比如说艾玲你去刷碗，他就会跟我说听不懂，听不懂，没靠山。
4: 哎，这还挺好的，
0: 听不懂，
4: 我也学会了。但这个片子里头呢，因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的，所以好多的问题是父亲在回答。我还挺想听听艾玲的。你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？

หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 为这里有爱、有家、有未来。哇，
1: 有爱、有家、有未来。
2: 查查呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
0: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
3: การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
0: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
4: ฉันก็จนเหาชิงอ่ะบ๊ายบาย
0: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต
0: ์แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรัก

0: าทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน
1: 一份穿越历史的答卷，一段跨国探寻的故事。
2: 红军都是为穷苦人民带到翻身。
1: 在历史回响中，听见信仰。
3: 免费的为穷苦老百姓看病。
1: 在人与自然间，读懂坚守。
4: 在他身上就能看到现代的长征精神。
1: 在千年舞步里，触摸匠心。
5: 我看到了这个图案非常特别，
6: 这是八角莲。
1: 在石山与云端。丈量奋斗。
7: Ja, und was wir hier erlebt haben, inspiriert mich auch noch weiter Content zu machen und auch die Geschichten weiterzuerzählen.
1: 从印满长征足迹的热土，走向新时代的山乡巨变，纪念中国工农红军长征胜利90周年。有朋自远方来第五季，2026年8月28日，一场探寻之旅即将开启。